เตียนพระแรงกันวันชิพีหากปวดพระขัดสั้นมินิทหากปวดพระชิเต็งพินิโอสงอยากันโนติอิสนิวส์กับวันชิพีนักอากาศวันิชลองเงินสิกันดูบียงหากปวดพระสาวโฟมินิทบันยับเต็งยากับโปรแกรมกระจงอีมิวสิกออนเดอะโก้กันอีกดีกับอากาศวันิเอฟเอ็มจงพีสงบันอัปปัตมันตาเสียกับคูบอร์หากเตียนคาซีกับวันปวดThis is the end of the line with our first part of the show, my friends. The second part will be coming your way when we will be back at 8:40, because in a few moments from now, that is at 7:50, we link Akashwani Shillong for the news in Khasi. The news in Hindi will be coming your way from Akashwani Delhi at 8, to be followed by the news in the English. Also from Delhi at 8:15. At 8:30, it's the Northeast news from Akashwani Shillong. We will be back at 8:40 to continue with our show, Music.